ที่จริงสู้วันนี้ตอนนั้นหุ่นมันดันตัวด่วนโลกเช่นขัดกันปวนเทอันนี้ยากันปวนตักแต่ขจุลบิกทีละส่วนที่ดังลำเทอันนี้อังเฮ้ยอากาศวันนี้ไอโซนอันนี้จริงจริงทารสับตรงกับเชียร์เดลี่มีหลักชนอีหลงไงคลังโอ้

0: ดำช่วงนุ่นกงสุขเช้าจงเล่หิมเล่ลุงไงนี้จงเตะนุยเล่จ้าหุ่นเตะมังจวินที่นั่นลุยปุยกันกายังกงนุ่นกงดีกามินช่วยตูรินเล่ป่าริงคลัดเซลังอุกงบุ่มเบาเล่ราชียาโปบ่าวลวินมินช่วยเซลัง
1: ชิงนุ่นลำกลางทุยตักจวินว่าขจเลินกันเปลโดนกันการเสียกนะกันโจหุนินจะตัวอินนวมกันลู่ตังชิงมีหุ่นตุยลวงอังอเลียมเซเลคิวใจเร่งเร่ลวินอเฮเลียมเซ
0: กันปันเม็ดจะตัวอินมวยนวมลำจุกชิงมีหุ่นตุยลวงอังอินอเลียมเซ
2: ลเลปันมาสมรสเซ
3: Group recitation soi tu te an soi rualin an soi thiam hle mai ole kan item hnung ber tur atan vanal shwaisa nga keyboard tum turin ilo so mang

กันไงทักตักอาเสงมวยเปียลำตีลารนเริ่มตัวเด็กค่ะดูดลางแกทลิกไซโปลเตอันนี้โอเลจติซงสูตรตรงไซโปลและเริ่มหัวนาดูดลางแกทลิกไซโปล BCM รำหนุนเซาท์กับเชนไซโปลเลยลุงเลยอิเล็กทริกเวงกับเชนไซโปลเต็นปะเทียนฝักนัดลาอันเริ่มกันไงทักเข้าเทเตอเลวนิตาอากาศวันนี้ไอโซลอาจจะกระปวนส่วนอันนี้

0: phải lúc tục rừng mấy cái thằng muốn ăn nữa mà chú tiếng chúng trang thì bỏ chú in in cả chẳng nghe cả thằng sẽ thấy thì khá à lồm ốm cả thằng tia tin à tôm nan à tôm cả khá chỗ mấy người đó nó hôn thì cả dùng dùng mấy gì à dài chúng trang thì bỏ ní xe ấy rồi nó chúng trang à thế ý anh nghe hẳn ý tụ nó ít muốn khen tụ hiền nên anh tia nó sang ngày lâu bề về thì bỏ hắc cảnh sẽ cả sợi tụ hít cả ngày em mày à nắng mà khăn chú lệ trái thì anh khăn nên ई एंगे मिदंग इंस्पायर पा खान नि सेला नंगमा आंगा रे पर एमो सिंगर एमो नि दु वे तिखा अनलरोन छवाक जे दोना एंगतिया ओम तुरंगे एंग ए हुन एंगतिया थोरिम न तेंगा एम ति जोंग जोंग खा टुरी ति दा हमन छांग ले फोन मै ते
1: ए हेमि कोंग आ हिजोन कैचो हे लसियम कोंग खेर खेरा हिजोन टिक टक चोन ए तैमा का इनति थ्लोता ए
0: कला का पोइमो
1: निकुम ले ओ कुमिन पो लो नि से ए cái lúc á là xiêm nó sa ăn ôm đông mà nhỉ cái hay là xiêm nó sa tỷ lệ mà tỷ chua lâu bộ các ngã
0: lúc kinh khát khăn là hi ảnh sát nghe ảnh là music video pa ngay hi chụp to
1: music video pa ngay hi xong thì bắt thum về chỗ nhỉ to mấy thế mà
0: anh nhỉ chụp lâu vẫn tắm tổ về
1: tắm à tắm về tổ tục nhỉ á nhỉ thum tỷ bỏ về là nhỉ
0: anh nhỉ chụp
1: chụp chụp gần sợi chân giống bao nhiêu cùng à ngắt phê cái chúng ta trăng lúc tụi ta smiley thế in lề bên opi thế các cặp cặp chơi chơi à cho nên là cái bài bốc à thì ní cùng mà hắn cái ngày tuổi sinh nó cái gì rồi cho nên guru chi cả à chỉ là sao bốc kinh cái gì cho nên à mà sẽ ní cùng hắn trăng view mấy lần các cụ mà đi lâu như cái kia cho nên à cùng mình à bộ cái bài đồng man lúc tụi ta à miller tu na hit deu deu te ka ti pui lo chon kan ka la hian ngai thape lo an ngai thape to lo nyang ti na chen te po kan ne ma se ka pe dong du lo voi khat pe chu ka pe dong lu tu kan in status a hian kan ne ya e la ka phua thei lo hi ka thi na rim lu tu tiang vel in e ka phua thei kho lo le ka ya so an la eng ma ne lo chu has wai le ka ko la record tu ri ne lo chen ni na ka rong kal ton ka tia la ka fa eng lo ring ta ka tia ang si kan ni tay mak ang ay kati ang kung apo yun tay mak ang ay bay don lau ang ay kan kal na kong ang tewa kan ngay ni John kan hun lau la ken hun hi om di hi tu na karin dan su ani ber to tay mak ang ay
0: tay mak ka abul puy ber ka ni maya tero lela ma jun talent depo ha puy mo ve tho vem
1: oh ah ma se mo ka ka kati i ka talent hi ani berin ka she la wani ju i a chan ju a ก็ตีที่รักก็เทียมเราเสียค่ะเขียอะอามาเราจู่เขามีเทียมเลี้ยมเราจุ้งค่ะก็ติดจาระจระอีแต่เล่นในชาเดียวเพื่อจนเห็นอันที่ฟักเสียจนเห็นอันเทียมก็ต่างเหตุการณ์ที่ใช่หร
0: ือเปล่าเอ็ดแต่มากนะคันเอ็กซ์เพรียนซ์คันอีอันที่มาส่งเจนี่สุดรอเบอร์ไม่
1: มีดังร้อนติดตีเลยก็ติดตีไอ้เท้าลุตุก
0: เล่นละมาจนเอ็ดแต่เล่นโปอีอันที่ปุ่นลูกจวนเองก็ตานี่นี่จวงจุดยังเดียวเท่าจนแต่มาค่ะกันจดชาเบอร์กันโจค่ะอันนี้เวเดียวดินอะตัวนั้นตักตะกันโจเลยแต่ยังเจกันก้มชันเวเบอร์ตุนจุ่มให้กันสวยไม่เจ็บปะเมลซาหนูตีไลท์ให้โจลเดี๋ยวพอลอยเมมมาโซเชียลมีเดียช่างช่างอ่ะแต่ไอเอ็งเรียลปัวรอนพอช่วงเงี้ยอินี่อ่ะหนังไม่ร่วมช่วงกันเองตีแต่อีเบสเซย์พายมตีแต่เลยอันละทูให้โจละลอยเมมมาเฮงแต่ที่ตุนไล่กันอินมิริลินติเชนขัดจวนอินเมโซตรงกันป้องสวาเลตีเด็กขันออกมาข้างขันสวยเวดุยเนม
1: อ๋อเนี่ยอีข้ามีเมลชาเมลชานู่ตีขันอ่ะตีราสงสงขันเมลชาเมลชาดูกันตีเฟกอ่ะต่อปากขันนี่นัดใจนั่นเดี๋ยวน่าปังล้มตัวรังเจ้ไอ้น่าปังกันเปียอ่ะเมลชานู่กันเตียงเดี๋ยวจีเฮียนกันด่าขันนี่เวไม่ยาอีอันเช่นเทียมดูเราลุยนิ่งกษีมามินสวยเสียดูฟังของคนอันนิ่งกษีอีมีป้าไงด้านเชียดเทียมเราตัวเราอมเราก็ดีจวน
0: เออเราได้วันนี้มั้วตัวนั้นอิสวยจังกษีเทียมนะจวนอีเบลนูค่ะอักยุดเอ็มวังคันอินอิลอมอิสุกลอมอังเดียวคันอันนี้เทียม
1: อันนี้ไม่ตา
0: ชนเชยนะ
1: โอ้ชนเชยนะอังคันอันนี้จวนเลยละมาอัลลัมมิงอังคันอินเมื่อสนุติไล่ตะขันมังเคิร์บอกเสียข้ามีข้ามาเสียลำมิงไหมข้าเนี่ยเท่านั้นอีจวนจู่เลยแล้วมาอตบจ้างตบปัญญาเจ้าขันเมื่อสนุข้ากันติชิมชิมบอกตาข้าข้ามีกันติฉันบอกว่าสมัยเลี้ยฟ้าป่าอินกันรีคอร์ดไล่อตีระเมื่อสนุติเวกินกันตามาเสียสีระจังแต่ขันแล้วเมื่อซาเมื่อ

ถ้าไปประหัดปออันนุปุยอมลอยหมดเตียปอได้เป็นเลื่อนมวนปุยติวินตัวละอันนัววะหมดเลยพูดเสียรอยสุบินดำเร่งรอเซ

太过了，妹妹。每次啊，前头因讲靠边胡转因，啊，特别卡，我别唱嘛，三百人在，俺保守你看。ปานีอินการะปฐุมันบวยเฮียนอปฐุมนะทุสวยคอยตัว

0: เอาที่เรียงเรียง
1: เน่ากันช่วยแล้วกันห้ากัน
0: จ้าอ่ะอีฟันดูอีฟันดูเนี่ยป้าป้า
1: ฟันดู
0: เอ้คลาสสองสามเนี่ย
1: คลาสจู
0: ตัวน่ะเฮียนินเฮ่ยดูจ้าปัทยันฟังนั่นละทันหุ่นนี่ฮันทังเวพุทธไม่ได้ดูน่าช่วยป้าละทันที่ปุ๊กขาขาตลอม
1: อีกละทันดูจมูกเจนทันเลียนนะมังไงมังไงกันนี่ดีค่ะ
0: ท่านชนะโอเมมจนท่านนะฮีอาใจที่อามิติวางชิมชิมเงินเนี่ยอาละทัวที่ขานินฮันดูชันเรียวที่ขาโอเมม
1: โออาใจที่อามก็ติดท้อก็โออาใจที่อามอีอาละทัวชิมชิมมีอาชากตีก็ดูเวกอาละเอาที่มอ
0: เนี่ยอาใจฮีนุ่งชินบ็อกเซียดิฉันนินอีละท่านลงไงถ้าตัวระดูเตอีเนี่ยดิฉันนินฮันสวยเล็งฮันไม่ลา
1: ก็ฉันจะเอาจงจงเลยอีเฮ้เฮ้ล่ะเราดูเวทตู้จงจงแต่ไงทักกันนี่ไหม
0: น้องปนเงินเดือนเราไงท่านเนี่ยโอ้ฉันสักตักที่ปนนั้นเราไงท่านตัวละไงบอกกี่ละกันล้อมเราตุกี้
1: โอ้โอเคบอกกันล้อมไหม
0: อะไรตัวนั้นชวนเจ้าหน้าที่เลียนนายมังไงกันนี่ที่ละสักเราไงทางโอ้